0: 题上也存在明显分歧。另外，由于缺乏具有约束力的决策机制，其声明往往停留在政治表态层面，难以对全球治理产生实质性影响。
1: Dans un monde multipolaire où les BRICS élargis et d'autres formats reflètent beaucoup mieux la diversité des voix, le G7 ne peut plus prétendre réguler seul les grandes crises internationales, la dette, le climat, la sécurité ou réforme des institutions. Ces déclarations restent souvent symboliques et peinent à produire un impact concret sur la gouvernance mondiale.
0: 阿祖莱在最后还指出， G7 如今已经不再是全球治理的核心平台。他认为未来国际秩序的发展方向不是由某一个国家集团主导世界，而是在不同机制之间寻求合作与平衡。
2: 本届这期峰会一方面凸显了西方对安全议题的高度聚焦，另一方面也折射出其在全球治理体系中所面临的结构性挑战。随着国际格局加速向多极化发展， G7 的影响力与作用正在发生深刻调整。凤凰卫视金亮、莫野、法国埃文莱班G7峰会现场报道。
3: 泰国总理府星期二公布，总理兼内政部长阿努廷将会在星期三到星期四出席在俄罗斯举办的东盟俄罗斯特别峰会，期间将与俄罗斯还有东盟各国领袖、工商界代表会晤。
4: 总理府发言人表示，总理兼内政部长阿努廷16日下午率团启程前往俄罗斯喀山市，出席东盟俄罗斯特别峰会。此次峰会适逢东盟与俄罗斯建立关系35周年，将成为规划双方长期合作方向的重要平台。
5: ซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะ
4: 发言人表示6月18日晚阿努廷还将与俄罗斯总统普京举行双边会谈，双方将就经济合作与国家发展议题深入交换意见，进一步推动泰俄务实合作。内阁当天还批准了东盟俄罗斯特别峰会四项成果文件草案，相关文件将于18日在峰会上获得通过。
5: สาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35 ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทําแผนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียปี2526ถึง2530
4: 这四份文件均不产生法律约束力，但将有助于为泰国在多个领域创造新的合作机遇。与此同时，内阁批准了2026至2030泰国外交部俄罗斯外交部第六期磋商计划。
5: แผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศ
4: 计划预计将于今年8月在莫斯科举行的第9次泰俄双边合作联合委员会会议期间签署。
6: 未来泰俄两国将如何深化合作并拓展互利空间，备受外界关注。凤凰卫视旅游员王涛，泰国曼谷报道。
3: 稍后回来关注财经。
7: 日本对菲律宾等东盟国家展开石油储备资助，企图背占南海。中国警告，坚决打击新型军国主义妄动。台湾承认自造潜艇属于中等水平，数量远远不够。大陆巡查台湾岛东部，实现台海全方位多重执法力管控。上海新建造大型潜艇曝光，很可能是095攻击核潜艇。辽宁同时也在造新型大潜艇，进行远航带弹量提升。军情观察室周三晚上8点半，凤凰卫视中文台。
8: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云， 中原海运风云。